0: Morning อันนี้ตันพิซาริกค่ะ
1: ปียรีลังดุกชูลีกิลิอุติเชียร์ฮาร์ตฮานุกิอุลิมิปิวชามาร์ตอาโอวาโอนุนเชียร์กามังนีอาดักไว้ขัดวิจิตอีกาวติกิลุกิตตัมันฮานุปียรีลังกันมังอาทิวไอทีเคกุตอินุิตชิบุกัดติกิยังอิตอินุิตนุนังันนีเตมาฮานุกิอัลลักปิวชามาร์ตฮาวิสัตเชียร์ฮาร์ตอามอลต์เตมาฮานุอันนี้เราเชื่อมั่งอัตตาสุขุติเราเชื่อมั่งอัตโลกแต่เดมาสุลิงกิตุมิโอวากุตอินุยกุตอุขาวิตุขากิยตินิงอุขาวิชิมิตุกิเชียดิลโลนีจิติกาวิสิกุตอินุนิกาลุติกอัตุเลียกเชื่อมั่งมัตตาสุสุลิงกิตุมิงอัลลาลโลนีตามากุนิกาอินุยพิขุติงินนิกชูนัตุอินันนิกขามุตินิลโลนีพิโอสิกิยังินนิลโลนีขานุกอิขาลุสูงยามุตตุตุสูงยามุตจากกว่านุนักข้าศึกมาจีอินุยพิโอสิกิยังอินิกอัตุหัตถ์สิมาลิมัตตาเทมิตุเซวสิมังอิทุกัลวังฮัลโลนาลากิอุลติกเทมาพิโอนาติฮัลุงเงมัตตาจามันนาวสิมาเซวเงกัลวังมัตตาจามักกว่าฮานุกพิยาลากิฮัมมังอัตอิสมัตเชียวดิกิเชียร์วิดฮาวิเชียร์อัตุกุนฮานุกิอัลลักพิโอเซวมังอัตตาอิมาลียาอุขะโอมายุงะนักุมิกจากกว่าโอวาโกอิจฉาส่วนนิดอินุลุตะพิโอสิกิลสิมาตบุตรตากุนังก์ชิวุลิกิลาวัตนิดอาราชยาส่วนกิลาวัตนิดอุลลุมิมุตพิโอสิกินาติสุริอุลลุมิตัมันนาเตมาคาฮายมาติอัติโออินุลลักยุนิตินิง
2: ดานิจูฮานัสลาบดานังยุคาเรียนุนัตเซียวกับมักกุนุตดาสมัสทีบีซีคุนิทรีสักเหตุอัปสรุนนาลางาโกNakumitiakabut, Ilak, Nakumitiakabut, Johannes, Amalo, Teresa. Mananukabisatinuna, Masigut Joba, Lealak, Mayugut, Nakumingas, take on Alaka, you take Walo, Tusaka, Takayunipilio, Simayut, Kanayat, and Yokilitin waters, Nakataras, Nakumitiakabut, Ati, Kanutinak.Unikar sakatora sita bunga CBC kuntunga sutia katarasi kala katarlusi amala ullumi ullu katarnari wusi mana na nijayam ignara sungusunga kainakta.

สายศิลาทิสายสมิธมากาทนังเม็ดมานาลิตามนัทสวิยานาติวิลาจากีนักุลาตามนัทสัลลัมยุตอยวิลาอุนิกาติลิโกเตมาโอเคอักษางบเปลเลลติลิโกตาสกัต